0: ช่วยอันจะเป็นมากกว่าแล้ว
1: Lol kade si mata mama si ni madi balol kuye.